0: I'm not on a holiday. Work comes first. So, I'm on my way to a studio that is a huge part of Charun Kurung Road's new appeal. Hey man, how you doing?
1: Hey.
0: Hi.
1: Yeah.
0: Hey. Nice to see you, miss. All right, well, look at you. What are you doing?
1: I get something when to go out to spray.
0: Oh yeah? All right, man. You've got a beautiful space.
2: Charun Kurung Road is become a creative district in Bangkok. People who have an idea about the arts, they come here and they think that this is very perfect to be a place to express their creative. That's why nowadays they change to become an art hub for the new generation.
0: Why did you choose this street to set up your studio?
1: มันมีทั้งใหม่มีทั้งเก่าแล้วก็มีเรื่องของแบบชุมชนเดิมและชุมชนที่มันมีหลายๆวัฒนธรรมครับผมทีนี้ก็เลยแบบสนใจว่ามันมีความแบบบางทีมันอาจจะดูแบบดิบๆเนาะ
0: We can say that graffiti is a new art form, but besides that, it also has a relatively negative connotation. So how do you negotiate your art form with the public over here?
1: เปล่ามันอยู่ขึ้นอยู่ที่เขาว่าจะเปิดมุมมองในการเห็นอีกมุมหนึ่งของสไตล์นี้ครับผมซึ่งถ้าในเจ้าของของสถานที่เนี่ยเขาให้ โอกาสในการทำตรงนั้นน่ะหลายๆคนที่เป็นอาร์ติสต์ทั้งสตรีทอาร์ตก็ดีหรือกราฟฟิตี้ก็ดีไรเตอร์ก็ดีเขาก็จะได้แบบว่าโชว์ศักยภาพได้เต็มที่ครับ
0: What are we going to be doing now?
1: I think I make some little bit highlight on this one and yeah.
0: So you want me to add to your work?
1: Yes, can.
0: He's got a lot of confidence in me. Okay. All right, let's go.
1: Five dot.
0: Uh huh.
1: Okay, let's go, bro.
0: You sure? Dot and foof.
1: Yeah.

0: comes first. So, I'm on my way to a studio that is a huge part of Charing Krung Road's new appeal.
1: Hey man, how you doing?
2: Hi.
1: Hi.
2: Yo,
1: Bray. Nice to see you, Miz. All right. Well, look at you. What you doing?
2: I get something when to go out to spray.
1: Oh yeah. All right, man. You've got beautiful space.
3: Charing Krung Road is become a creative district in Bangkok. People who have an idea about the arts, they come here and they think that this is a very perfect to be a place to express their creative. That's why nowadays they changed to become an art hub for the new generation.
1: Why did you choose this street to set up your studio?
2: มันมีทั้งใหม่มีทั้งเก่าแล้วก็มีเรื่องของแบบชุมชนเดิมและชุมชนที่มันมีหลายๆวัฒนธรรมครับผมทีนี้ก็เลยแบบสนใจว่ามันมีความแบบบางทีมันอาจจะดูแบบดิบๆเนาะ
1: We can say that you know graffiti is a new art form but besides that it also has a relatively negative connotation so how do you negotiate your art form with the public over here
2: เปล่ามันอยู่ขึ้นอยู่ที่เขาว่าจะเปิดมุมมองในการเห็นอีกมุมนึงของสไตล์นี้ครับผม ซึ่งถ้าในเจ้าของของสถานที่เนี่ยฮะเขาให้โอกาสในการทำตรงนั้นน่ะหลายๆคนที่เป็นอาร์ติสต์ทั้งสตรีทอาร์ตก็ดีหรือกราฟฟิตี้ก็ดีไรเตอร์ก็ดีเขาก็จะได้แบบว่าโชว์ศักยภาพได้เต็มที่ครับ
1: What are we going to be doing now?
2: I think I make some little bit highlight on this one and yeah.
1: So you want me to add to your work?
2: Yes, can.
1: He's got a lot of confidence in me. Okay. All right, let's go.
2: 5-5 dot.
1: Uh-huh.
2: Okay, let's go, bro.
1: You sure? Dot and...
2: Yeah.